ที่แบบเราไม่ต้องดูตัวเองก็ในเวลาเช้าแล้วก็วันหน้าที่เราไปติดเรื่องนี้มันง่ายก็ดูก็ร่อยดีกว่าเรื่องมันจะดูดีเช้าแล้วก็ดีBirch and Box.